สวัสดีป้าโอ้ยเด็กไทยมาชมตาไอ้สีสันไอ้สีสันทำไมเป็นอย่างนี้นะ